0: งมจินจุกันเปลี่ยนปุยเวงไงในหลังอ่ะอามายรอจะมีทิ้งจักนั่นแหละตุ่มนงจวนมานีนมังไงอว่างอ่ะอังอ่ะเวงเตมังไงจูทิลฮาร์สตะกันียาเมลมามังไงเล็กเพยจุติเทียรัวลันิโลมีทิ้งตาหนาฮาร์สตะบางเงินติดตีตีเทียตู่ทาราวเทียงหิมเปกอติยมเรงอ่ะอติยมังไงอินเป็นติโกสเนียโลเทียงอ่ะมานาเป็นติโกสเนียเทียงบกขวยนาเฮียนเทียงเทียะเทียงเมกบกอ่ะสุทาราววังชวนอินมังไงต้นนักันในเทียนี่มีทิ้งตีเทียโลตีตีเทียตู่ทาราวเทียงลิมซาระชวนสเตฟานาพอินเมลมาลุงอแดงลุมตู่ตานปะเทียนไงดำนาดิลสักเทียะสเตฟานาอ่างมีทิ้งเวบกวยนานุงดำอมเตโปเฮียนทาราวเทียงลิมซาระเวกชวนกันติเวเทียงไงดอนอันนี้
1: ตูนักันไงขากตาคราวเที่ยงทิมอินมังไงตนนัดเห็นตัวติดทุรนสวยตัวข้าเรเวอเรนด์ดร.เลลมังไงยา General Secretary Council of Churches in Mizoram ไอโซเลเมฮันียาวินเพนติโกสปัทยานีเดนเซนัทุซาอากาศวานีไอโซเลจังปวนสวะอันนี้
2: ที่ดำเทลอชิกไปตูรินมันเหลสูวันด้วยวังอายินดุขันสวลวังอ่ะ HIV AIDS กายอันตำโจรุยเลวละฟิมคูละ HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนจินกงอ่ะ positive ละ HIV AIDS ละกะเลว negative ังเจติฮีสนุด social front สมนัดเซฮันเอง

สมนิปลีประเทียนเนียกันหุ่นกันเราจันตาอปวงตูสีเราสร้างเรียนนี้คอนโทรลรูมเอนจิเนียร์ดิวตี้เอชเลนนปุยะเอฟเอ็มโซอิงไงทัตูเตนฟิอาไฟตะกินลงไงคลักเทกันเบสเซอมาสายนกันโปรแกรมเป็นไงทัตูเตจีใบกันบุกอาเจอูเวนกันทุปุยจูลลปาจีฮีทิลชะโลหอยสันนะอันนี้อะลลปาลมโซงามีอาอมชวนเมลมาเตเนนปออันอินเริ่มเชนตีฮีอันนี้อุลุกดวินกันไงตัวฮาวดอนเนียกันปวงนั่นเลยไงลลปาจีฮีทิลชะโลหอยสันนะอันนี้อะลลปาลมโซงามีอาอมชวนอเมลมาเตเนนปออันอินเริ่มเชนตีฮีเวนกันทุปุยอันนี้กันโปรแกรมดอนล็อกล่างปุยกันพวงเงี้ยนักินดาเรียตัดชวนใจฟักินกันหุ่นกันมังงะรูทซีเวลมวนปุยทีบีซีใจทันปุยเละเจ้าทันสร้างอีเต็นปะเทียนฟักนลาอันสักแตงไงชาววินกันหุ่นกันมังหวังดาเรียเละมินิทสมลียปะเทียนทุสอยกันไงชาอ่างชาราวเทียงลิมอินมังไงต้นนัดเห็นตัวติทุบุยมังอาเรเวอร์แอนด์ด็อกเตอร์และมังอายะ General Secretary Council of Charges in Mizoram Aizawl สอยกันง่ายท่าอ่ะติดชวนดาริอัลเล่มินิทสมงาอาสับตรงกับพัทยานฝักนัลลากันง่ายท่าอ่ะดาร์กวาเล่อาจารย์เวียฮินดีตรงกับพัทยานฝักนัลลากันง่ายท่าอ่ะดาร์สโอมเล่มินิทสมะไซโพลเรมมอยตักกันง่ายท่าอ่ะติดชวนดาร์สโอมเล่มินิทสมงาอาฮินดีตรงกับพัทยานฝักนัลลาไซโพลเรมกันง่ายท่าอ่ะดาร์สโอมปักขัดเละอาจารย์เวียสับตรงกับพัทยานฝักนัลลากันง่ายทะเลอ่างดาร์สโอมปนีเละมินิทโซมางิรติลิงหุ่นกันมังงะกันอันเกรดเดดอาร์ติสต์เต็นพัทยานฝักนัลลานสักแตงง่ายทะฮวินกันหุ่นกันมังโฮดอนอันนี้ดาร์สโอมปนีเละมินิทโซมงะอาชวนฮินดีตรงกับพัทยานฝักนัลลากันง่ายทะอ่างติชวนดาร์ขัดเละมินิทโซมเนียไม่เชปัวลินกันหุ่นกันมังงะมิโซนุนเจมอยวงนุงเซลตัวระเมชียเตมอพูนาติทุปุยมังะฟลอเรนซ์เราสร้างเรียนนี่แหละวันละมังะยิ่งใส่เรารำลุนโนตเตตีตีกันง่ายทะโดนอันนี้ดาร์ขัดเละมินิทสมงะใจฟักินกันหุ่นกันมังเวเลทุงงะดาร์นี่แหละมินิทงะสับตรงกับพัทยานฟักนัลลากันง่ายทะเลียงติดชวนดาร์นี่แหละจันเวจันจินทาร์มิโซตรงกับปวนกันง่ายทะอังะดาร์นี่แหละมินิทสมทุ่มปังะฮินดีตรงกับพัทยานฟักนัลลาง่ายทะเลอินดาร์ทุมากันหุ่นไว้ขัดนะกันติดตอบโดนอันนี้เฮ้ยอากาศวานิไอโซลเอฟเอ็มโซอิซาพอยน์ภาษาเรียกจังก์ปวนชัวอันนี้ใครเลโซรัมริโมยินปุยโซอิรูนาอินตานินาร์เจสีเราสังเลียนิสังเตยสักชัวคีตุกินาปะเทียนนิตุกะเฮลายมุนานังเนนะใจฟักหุ่นมังดูนตูรินอินตานกะโลเลดเลตาวอินหุ่นชาลเลหุ่นนวมลินอมตักอามากันเบียกบุกกันเบียกนาอตานะกันนิเซปะเทียนนี้หุ่นชะตักเป็นเปตัวปะเทียนฟักินอมเสละติชวนกันหุ่นฮีรูทซีวีเอลมวนปุยินนี่ตินอีสวากระทินลุงินกับมังไงเดี๋ยวว่าตีลาสักยานินกันจันโดนอันนี้เฮลาฮีมิง่ายทะตูจงจงเตะวอินปะเทียนนี้หุ่นนวมเล่ลิมอมตะกินมันเทนานดูสักนะลานจงเจอูอินจิใบบุกนานเจอูอินตานอันนี้

กันไงคลาตากลุงลูกกงคาร์มอยตีลาค่ะวันละชวนสร้างเราคุมสักอันนี้อะอาร์เกวันละเป็กสร้างอภวะอันนี้กันหลังนุ่งเปิดตัวเราเนี่ยแต่เร่งไม่กินเนื้อชวนกันอินมังชานตัวลาเราเนี่ยตาอาร์ลดูมินอามาเบลล่าตีลาสักยานินกันหุ่นกันติดตัวปังอาเฮลไฮเอฟเอ็มโซอิมิกาเฮดซาพอยน์ปัสริกเราเล็ดเล่มาจงตันกินอาร์เจสีเราสร้างเลยอันนี้สร้างตีสักชกยานินมังชานันกันหลังเจ้าอุลุกตะกินเราอินเอ็นกอลังอะดัมตะกินเอฟเอ็มโซอิมิกาเฮดซาพอยน์ปัสริกยานนังเล่นกันอินตรงเล่ไงโดนเนี่ยโอเคเนี่ยชวนบ๊ายบายพอดอู

กษียทิ้งเอกนูเล็บพัชติเหล่าปนเกมาเติร์นินชิลเหล่าลุงอ้อยเหล่าเมลตะเคียนอธิอาจุดที่ไล่ตักชวนอฟอนชัวอริราดราตาพุนสับเพียนตุเงมันนี่เลตุนังจันรีตัวติเลอาอฟอนชัวเอ็นอรวาลารินซางีอธิชวักสปะอัจฉังทวายาเกย์รินกริลรุโกมินกปาริงอดชวนกริลรูลวะขะตาตรงทุเชลวะจันขัดมิชินเหล่าโตกตาเซเอ็งตินเยนีอังนิลาวนิลาวไงตัวนัชลาวตะกันนี่กลัวจู่กระทิงนกนก้ารีรูตรงใจนั่นเองกระดินพัทยานี่นะจวนก็อินหลานทาร์เลอะไอโซลก็อมตะงาการนุ่นมันดานมักเสียเตะไงตัวก้าเซลินตัวนั่นจวนเบียกอินกับปัญไงเหล่าเสียเตะก็เชื่อว่าก็การขว้าก็อมไล่จวนจอมมาตัลจู่อินคอมเงี้ยเงี้ยข้ากันนี่อะตัวนั่นเอร็อกการนุ่นจู่เบียกอินเติลเหล่าอันนี้ตริงอดไหมเชื่อมกับทาร์เลบอกไงตัวชุนสมดุริเลวินรัตเฟริลัมจู่ก็หอยเพียอันละมังตุยนสมัยกระสุนจู่อัจฉริย์วางินดินเริ่มจางมาสบระจวนดิ่งินไล่จู่ก็อนากงคาร์จู่หงินกระชากจุยะเหตุยังก็ลาอ่ะมุดรกละขลังไงเราวางินกระสิลเทมชุ่มไหมกระฟอนจู่กระเอ็นซาวะจิงลำดาร์นี่เละมินิทนี่เจ้าเฮ่มินไงตุนอมันอีฮีที่อินกระพุนซับจิมาร์ควอลเวลินกระซุงตาอ่ะกระซุงโจมุดรกละจู่รินซางจวนโอเล่ฉันจินทาร์เบลเบลก็เชื่อเรื่องดูเนียอีทุกที่เราเตะฮิตจูอัชฮานิฮิตลังวาลมีรัชเดียวกับเราคนนั่งเจอติอาบายบายตีอินอันอินเบียกนิจูอันติดตบตามอตอร์ก็ตีนุ่งจูอมพุยป้ากระซุงเวดูอีสุนิจูว่าเก็บติดพ่อมินโซเวดเจอติลาระกันรัวฟิลิมีเจปักขัดเล่าลังซอกอารูกินกันวิรุตรุตรุตโจทย์พ่อเนี่ยมีเบลป้าที่เบียกเมื่อสุนิเกนีเบียกนิเตชวนอีเบงเทงโซเราว่าชาจูนี่กันทีเวล่ะอันลิงนะซะรินซางีที่กันโมอาชายตีเล็กของขาจู่หัวนรวาลาอาขาริบรมัยตีชายก็ดูมีอารมณ์นะก็วันชัวกัดเป็นก็เหตุยังอาอมฮิจวนก็วันนั้นติดชัวกเสียทิ้งริมจู่หายเหล่าชินไล่จู่ออฟินมอเตอร์จู่ก็ทิ้งงะขาเอ็นดูเรียวางินทิมเชียจงให้ฮับเหล่าตอนชัวกตัวอังจวนก็หันออกมาริงโตกินเจ้าสางมวยมิสวรรค์ตุกป้าติดตัวรินเอ็งทิ้งเงี้ยมอเตอร์จู่เหล่าทิ้งมันโป๊กเชล่าไล่จู่ออฟินของขาจวนอารมณ์ดิ้งคงละไหมก็หันเอ็นจู่อาเมลจู่อาโซบุบุบไหมก็อินซูมโจ้เราจู่กันวิตาอันนี้เอร่ออธินริมจวัลเศร้านี่จะตัวร้องไม่ดีก็เราจู่จะเหี้ยก็ที่สวัลจ้างคบไหมอธิหลักละก็เกี่ยวจวนอีกคนที่ปฏิฆาจีเวพุทธละก็ที่อ่ะสเตียริงจู่เบงินกันวินะสมัยลุงไงนั่นเลยบอยนี่อินมินจีบอยไล่จู่ติดตะกันวิวาร์วาร์ไม่จู่ก็ล้มรูเอ็มเอ็มเมียกันวิอาจัดที่ก็เลชงไงเราเราชุลูตินอริบุรตสมัจวนเราทำนกนกินมิสวลมิเต้นอมตีไปเอ็นมินจูมจัลละตุนจมัยรอจวนปังจันวางเทียนิบกะอักุทักจุนเลาตะกันนี่จุดตาชุงยิลทุตินอภูนัสกับมิงปวลเดรเวลอัลมาจวนกับทิบุกะอเมลจวนมักตีนั่นแหละเราทนนั่นเลียกหัวมวยนั่นตักไม่มักตีวางอังเพียวไม่จูกับฟอบตะทุตาอเบียงละเบียงอจวนดมินกับฟอบตะฟงฟงะอัติระจวนอักงเวกนิไม่ยันกษะมาเสอดุลเตลเตลละมินช่างเลตตาจานเรศโฉลปุยเองโนหุน้อยอจวนมังไอเล่มังไอจูตูมิดไม่มาเวียงโนจวนอันโทอสะพัดพัดโตเลอะอันดูอัมดุนเซละเองกิมไม่จูอัดเลงเมกเซละนี่รัดฟิลจวนมินนำโดรินสร้างมวยอะไรถ่ายเล่ากระเทียมเล่าวันนี้ติปะจวนมิดตุยทิ้งปัมจวนไอหน้าชะมดมละเก็บปอจูหารจกินเองทิ้งเงยกติตาคีกติปะมิงไงดัมเตติมดมลิงเกินฮาเวเลงาละรัฐฟิลิปวานหุ่นตะกะปะทยานินกันโบเชตูร์มินชันเฮมันิค่ะอิทยามเราอมเราตีอินเอ็งมาทิ้งเราอังใบหันสร้างมวยริลทามอังเริงแววอัตรามเวมอติอาเกปโจวนเอ็งมากับเมลลันเตียร์ลาวินเอ็งมาทิ้งเราอังหันทามขบไม่นังบรินริลทามทุยซุยซีลาฟ้าอเมปาโซกินหันซุยค่ะอนุอัมเจลฟ้ากติฟยามะกันนิดูนเลตวาร์วาร์ไม่คอลดรินสตูปอร์ทวากินหงามินเปอาอามาอินทูร์ฮงซุยินไออินเวงาละช่างที่ให้ดูเอ็มอาทิอากระดูกเราถูอินกระเราช่างอ่ะเก็บพวกกระดูกเจ้าเราชิปซีเอเมียงโออาทิอาอเคอากันหอมดูนยาลเมียละชิปจูกลับปะพูนเอเทียล้มกันกระโดนเอ็มยังกระดีอานี่เอกันโจรีมาอ้วนนี่อาทิอาติดชวนมอเตอร์จูตินุงินจอมวันพุยสักไงไหมล่ามังกระเราเล็ดเลต้าเอข้าเจนสมังชินหูอินเฮฮิโมกันชิมข้าวโจ้พุยตุกเหล่ารำโง่อังได้ที่อาศักเง่ไม่ชูเพลย์อินทินลุงลิมนั่นแหละริลรัวในอิงการบัวรัวกะจวนกันตุ่มรำปันจวนกันการชวกเล